0: ดีดี
1: น้ำมาจากไหน
0: อันเต้ได้ไม่เกตาอันแนงและจูลูแบลูแบอันแนงเหลียวแรงบ้าจะลายบิงโกอันเต้อปีวิแอเก็บตู้ดูแล้วเดดีเต้เต้ลำโพงกาดวงเบจาไลเต้ลำโพงกูเนียงเซตียาตีเบบาฟาเกอูแรงบุฟายเอาแอคเคลามาจัดได้กาไม่ดูไอ้มางั้นเต้ดีดีดีดูแม
1: ่เอานะ
2: Anak kita mengerti keatur penglikun pajala lut. Namun kebah kita nak